0: 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะ
1: 发言人表示，总理阿努廷同时要求各部门加快拨款，并尽可能简化申请手续。
0: ท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: 泰国内阁今年四月曾原则同意设立灾害救助和恢复基金，内阁当天进一步要求防灾减灾厅与保险监管机构等部门研究引入保险机制，目前正加快确定具体原则和实施方式。方案计划在下周于宋卡府举行的流动内阁会议上提交审议。
2: 今年雨季以来，洪灾已波及泰国77个府中的41个府，受灾地区主要集中在北部和部分西部地区。凤凰卫视刘源王涛，泰国曼谷的。
3: 稍后回来更多消息。
4: 事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，星期一至五，凤凰卫视中文台，聆听华人之声。
5: 这份荣誉属于我们所有人，真诚地演好自己每一个角色，
6: 推动这个技术的发展，
7: 日复一日的全新的投入。
8: 这条路我已经走了50多年了。
9: 兴趣为根底，一直可以做下去，
10: 造福世界人民。
4: 国教1573世界伊利尔美丽第18届影响世界华人盛典名言录，星期一至五，凤凰卫视中文台。进入当下焦点背后的历史纵深。
11: The People's Republic of China as the only legitimate representatives of China。
4: 翻越时代印记，检视变化轨迹。
12: We will never forget him or his people。
13: 日本人就把这里当成了个慰安所。
4: 为记忆修缮藏馆，珍存每段精彩。
14: 哇，这外面太漂亮了。
4: 黄牌大放送，星期六，凤凰卫视中文台。
3: 加拿大政府星期二宣布向美国实施报复性关税。加拿大财长商鹏飞表示，将向价值大约200亿美元的美国商品征收15%到50%的报复性关税，将现有针对美国钢铁和铝产品的反制关税提高1倍至50%。加拿大还将推出75亿加元计划，向受到关税冲击的企业和员工提供支持。加拿大工业部长乔利呼吁民众购买本国制造的产品，来向美国施压，保护就业。而此前，美国总统特朗普要求加拿大领导人就范，否则会面临比现有关税更严厉的后果。美国研究机构世界大型企业联合会星期二发布的初步调查结果显示，美国八月份的消费者信心指数为89.4，低于七月修订后的90.2，连续第二个月走低。那调查显示，八月反映短期收入前景、商业和就业市场环境的消费者预期指数下降5.8，来到68.2。世界大型企业联合会首席经济学家彼得森表示，消费者信心连续第二个月回落，消费者对未来6个月的商业还有就业市场状况的预期变更为悲观。消费者提交的评论信息显示，当前影响美国经济的因素令他们更加偏向悲观。受访者提到，油气价格的频率仍然很高，关于冲突、食品、贸易和就业的评论有所增加。调查还显示，消费者对未来12个月的通货膨胀预期小幅升高。好，立刻来关注美国股市的最新表现。马上连线驻纽约市记者李佑明，佑明你好。
15: 沈阳你好。
3: 好，佑明，目前美股三大指数进入午盘之后走势。